ก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นไอ้อมใครไม่เป็นไอ้

ดีฉันก็เป็นคนอยากดีไม่โจรมันก็ไอ้คนเหมือนกันไม่รักฉันก็ไม่แคร์ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันแล้วคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่

0: ไม่แลให้ช้ำใจฉันต้องมีของดีสักวันและคอยดูกันเมื่อตอนฉันมีของดีโกงใครไม่เป็นละจ้าต้มใครไม่เป็นอ้อย
1: กินข้าวเราเป็นไหม
0: ไม่เป็นฉันก็หิวตาย